0: โอเคอู้อามิงขะเหมียดูเจอู้อามิงขะเหมียดดูดูเหยอาชีบาอู้อามิงแม่งกันลงกงใสตะเดียนลงจ้าดาเอ็มตะมาอย่าดาเจ้าน้องเหมียวฮะบ่ดาเหมียมาดูริยะไซปัญญาโลสู่ดาบ่กว่ามันเนาะสกาเอ็มเหมียมาดูริยะไซปัญญาสู่ดาตีลงตะบုတ်เท่เป็นหน้าท้องหน้าท้องตะยกกวยอ๋อหน้าท้องตะบုတ်เอ็งจี้ละบาตะเหมียเฮาไล่ลิขะเหมียอีลงเนี่ยอตันด้วยอไทอะอะปูเอ็งญีเหมี่ยวอ๋อพันนี่ท่าดาก้องเหยล่ะเบเนียมาลุอะตีตะเล่ลุ
1: ควายควายชาชาเว้บ้านไหนมาอนุปัญญารัตตะคงเหมี่ยวบ่ตุ้ยอ่ะบาดิเม
0: หน้าสินแท้ผู้โหลเด้อบ่อู้อามิงเอ้ถ้าจ้องซีวาตีจาเราตีอาเนี่ยอภิญญาบีตะนีอาเปตีจาดาซะไล่บ่าวสิทธิ์สะเดียะ